0: 妈妈，头多肉，那是更多糯米，再多卤多个呀。
1: 你上干么吃了咯？
0: 炖来吃来，去做船人的银牙没下。
1: 哦，个老头，咋个嘞？都阿些了没啊？
2: 喏，做养乌，我应干啥个爱呢？
0: 哦，老乡肉，空耶一把些了，好老了好能耶。
2: 个爸，去做，我们来来提了我外套，不甩么一点呐？阿哥来多娘，喂，做个老粗人，人来念，给个老安平些的，来安你去。
0: อาวบวยทักฟอนที่อินคอยนั่นสรุปตุกานังมานี่อินและอินเทงเห็นแล้วว่าเสียงงดจอกลม
1: จือจตุกินจูเบกินกงเลยยันเลียร์กอยไม่ไม่ยะนี่จานรอสู้เรื่องตีเดียวนี่แสดงว่าเลียร์เตะจะสวนแล้วนมนวลไม่ยะ
3: อันนี้โมนี่จานพ่อขันจะสวนแล้วนมนวลเลยลมมามีโต้สวยเตะเต็ม
2: เทเจปังแล้ววินซ้ำโลกไม่รอ
1: โอ้เอรงิลบอไปนังเอ
3: มามีเท่าไหร่แล้วตุกา
2: วันเช็ดตักกันสูงกว่าเท่าไหร่เบอร์นี่จานาคงไอ้กันแล้วเจอหน้าปอกับหงายตัวแล้วเจ
3: โอ้จังหวัดกันนี่เวียล่าสุดเริ่มเทเนม
2: มีสวยก็เชียที่ดีกันนิดส่วนปุยวิ่งวังโอ
3: เอ็งอ่ะนี่ดอดสวยเราจะถอยนี่มั้ง
0: มามีสอดสุยเอียงอูอัดไลเซลโดน

นอลาได้ตีตปะไทยก็ไปตวสตูปะคาอาชวาลายอาจ้าอาตมาจ้าอิติเทเลตปะจอนเบจิชีสปะนัทเลบิตาเฮสคายเนเฮตะเลบีเปรูตปะสมาริตีจึกสปะเมนัทเลปะเจเฮยออาตมาจ้าอิติเทเลจอนเบจิชีสปะนัทเลขานะในสูเว

วันรอตุยที่ลากันไปทักตักรุนสะทุกขาแล้วดูสักนี่ตัวนักชวนอิสราเอลปัจจุบันจ่ายลงไงเวทุ่งอีละอาอุสังเล่ม้อยตักมาอะเอลิซาหุนรอปุยติลาโรบินมาร์กพัวทันลุปุยเล่ลินอาสักค่ะลงไงข่าววังอู้